Koşu pinkana bagayı daçı komodu zanı kogedi. Sonmalı son çeni komuyi son bayi. Yakola hukata yatu hukbay bekek. Hele. Nyagile mayani biti ko babuni biti. Tabu gozora yadi. Kumala hukata yatu hukbay keno. Ondaçı komodu zanı tabu. ตะเนาะฮกตะฮกอีไปไปแกตะเนาะฮกตะซอกอีไปไปแกบุชังไมเกลัยนานีออตมะเลไมมุนสกันไกแกบอซอมไมเกลัยนานีดิดนิดานะนังกะจะละบะบะมนีชะกะลายงิไปไหนบะออมมะนิชะกะลายงิไปไหนบะบิติละชะกอบะบิติตะไหนบะบิตินารงไหรอกวะ ตมะละมัยมะสะกันจึงกะแกบ่ซอมไมจะไลนันนี่ดิดอืมยะซอยตะบ่ทังกะบุชาฮะปะกะอ้อบุชาคำมะนี่ตองกะดิดานะนะคุมังแลกะนังเลยไม่คิดถึงอะปิงจังมะมังมุชาคำมะนี่